0: la papà e io lo da.
1: Anca tu tanti ammoni a non mi chiamo anca lei che da di un uomo anca a chi mi conca e senca di là chi chiamo anca chi chiamo anca chi chiamo anca e poco faccio che den poco faccio che den e poco faccio che den
2: อ่ะจะไปกินอ่ะซื้อรูปมาก็ได้ตัวป้าบางกะตาฟาลอตะเลงอ่ะตะเลงเกเกอ่ะผู้สาวหาดันอิงอ่ะปิลินบะดันดันก็อังกะดิงอ่ะดูหาดูหาดูอ่ะอันโตละอุตมันจียาจุซียาวางบาจากะวางอังคังลากีลากีอิงกะบุลยาปันนะ